0: 乱成。
1: 你要找办法接近这个男人。
2: 你是谁？
3: 喂，快做点啥？
2: 空空，攞个刀。
3: 你怀旧，应该开你。
4: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่